0: เวลา13 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟ โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ออยฟิงเกิลปรินต์หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน

0: และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่าโกตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่ม้อจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤ

0: พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซุยลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17ชนิดแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดียวมีมุจิยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1มีมุจิยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7 ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาที สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา30นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา23นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ชัดเจนตรงกลุ่มเป้าหมายอินเทรนด์ทุกความเคลื่อนไหวสื่อโฆษณากว้างไกลติดต่อเราสตูดิโอไลน์ The Professional Media Center โทร076-210-624
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
7: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรเหล่าหน้าเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9A
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ยนต์ที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
4: ์ทำไมโบท็อกซ์ของบางคนอยู่ได้แค่2เดือนเคยไหมครับฉีดโบท็อกซ์พร้อมๆกับเพื่อนแต่ของเพื่อนอยู่ได้5เดือนแต่เอ๊ะทำไมของเราอยู่ได้แค่2เดือนของเราโบท็อกซ์ยี่ห้อแท้หรือเปล่าหรือหมอฉีดเก่งหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาหรือหมอฉีดแต่อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อของแต่ละคนการออกกำลังกายของแต่ละคนการเผาผลาญและบริเวณตำแหน่งที่ฉีดครับบางคนใช้กล้ามเนื้อหน้าบ่อยมากเข้าซาวน่าทุกวันวิ่งมาราธอนทุกวันยาก็จะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโบท็อกซ์จึงไม่ใช่ตัววัดว่าของแท้หรือของปลอมเสมอไปครับ
3: หมอเชนมาแชร
5: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery
1: บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
2: Nine-O-Five-FM Delight Nine-O-Five-FM Music by The Sea

0: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
4: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
7: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลกwww.studioline.media1.com

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกข์มากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต่อ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: บางคนมีเวลาน้อยอยากทำหลายๆหัตถการร่วมกันได้หรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าบางโปรแกรมสามารถทำร่วมกันได้ในวันเดียวกันเลยแต่ต้องพิจารณาลำดับการทำตำแหน่งการทำและการตอบสนองของผิวค่ะการทำมากไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลดีกว่าเสมอไปบางกรณีควรเว้นระยะเพื่อให้ผิวได้ฟื้นตัวและประเมินผลได้ชัดเจนแต่ในบางกรณีการทำร่วมกันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าค่ะจึงควรให้แพทย์วางแผนเฉพาะบุคคลและประเมินผิวก่อนที่จะทำหัตถการทุกครั้งค่ะด้วยความห่วงใยจากนภชาคลินิก
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: จบแบบนี้ก็ดีนะครับจากกวินดีครับแล้วก็ฟีเจอริงกับมินตราอินทิราด้วยฮะแล้วก็ก่อนนั้นชั่วคราวนั่นเองนะเสียงฝนเข้าไปหรือเปล่านะครับตอนนี้ที่สถานีวิทยุของเรานะ 90.5 ดีไลท์ FM ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับอาจจะมีเสียงฝนเข้าไปบ้างนะครับหรือไม่ได้ยินนะยังไงส่งข้อความมาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็Line ID Line 905 FM นะครับยังคงรับข้อความอยู่อยากฟังเพลงไหนกันบ้างบอกกันมาด้วยนะครับโอ้มีข้อความส่งมาตั้งแต่ช่วง6โมงกว่าเลยขอล่วงหน้ากันไปเลยใช่ไหมครับขอล่วงหน้ากันไปเลยเนาะเพราะว่าช่วง8โมงเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาพิมพ์ใช่ไหมครับขอเพลงการละครั้งหนึ่งนะการละครั้งหนึ่งน่าจะมีอยู่นะการละครั้งหนึ่งของสแตมป์ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวจริงๆมีเวอร์ชันของปรางทิพย์ด้วยนะอ๋อแต่เป็นเวอร์ชันโคฟเวอร์หรอโดยจูนอมหรออ่ะลองเปิดเวอร์ชันนี้ดูนะได้หรือเปล่ายังไงนะเดี๋ยวยังไงส่งไลน์มาบอกนะครับ
1: Morning Delight

เราจะบอกคำนั้นนะครับการเดอะพาร์คินสัน X กับต้าอู่พิทยานะครับอันนี้เป็นแบบไลฟ์เซสชั่นนะแล้วก็ก่อนนั้นอุสาสางในเวอร์ชันของสีโพดำนะครับอีกหนึ่งข้อความเนี่ยขอเพลงนี้มาอุสาสางนะผมเปิดเวอร์ชันนี้ให้แล้วกันพยายามเปิดสลับไปมีหลายเวอร์ชันอยู่นะเพลงนี้นะครับอ่ะช่วงนี้เรามาติดตามดีกว่าสำหรับในช่วงดิจิโนครับมีสาระมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับย้อนไปเมื่อวานนิดนึงนะ9กันยายนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือ World EV Day นั่นเองนะครับหรือว่าวันยานยนต์ไฟฟ้าโลกครับมาดูเรื่องนี้กัน Listen Did you know9กันยายนของทุกปีนะครับเป็น World EV Day นะครับหรือวันยานยนต์ไฟฟ้าโลกสิ่งที่น่าสนใจนี่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อบอกว่าทุกคนต้องรีบซื้อรถ EV นะครับแต่ว่าจุดตั้งต้นของมันเนี่ยคือการทำให้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถธุรกิจผู้กำหนดนโยบายและคนที่ยังลังเลเนี่ยสามารถหยิบมาคุยกันได้แบบคุยกันได้จริงมากขึ้นนะครับสำหรับ World EV Day นะครับจัดขึ้นครั้งแรกคือ9กันยายนปี2020ครับโดยเกิดจากความร่วมมือของ Green TV และ ABB ในช่วงที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังเริ่มขยับจากตลาดเฉพาะกลุ่มเนี่ยเข้าสู่บทสนทนาระดับโลกมากขึ้นนะครับแนวคิดเนี่ยช่วงแรกก็คือสร้างวันหนึ่งเพื่อขึ้นมากระตุ้นรับรู้ e-mobility นะครับหรือการเดินทางด้วยระบบไฟฟ้าครับรวมถึงชวนทั้งผู้ใช้รถและภาคธุรกิจเนี่ยให้มองว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบขนส่งไฟฟ้าเนี่ยต้องอาศัยมากกว่าตัวรถเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้ารถเพิ่มขึ้นแต่สถานีชาร์จระบบไฟฟ้าหรือโครงสร้างพื้นฐานตามไม่ทันเนี่ยการเปลี่ยนผ่านก็ไปได้ไม่เต็มที่นะครับสำหรับปี2026ประเด็นเนี่ยนะครับของการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องรักโลกนะครับธีมของ World EV Day 2026เนี่ยก็คือ Switching Electric Driving Down the Cost ofmotoring นะครับคือพูดในภาษาง่ายๆคือการหันมาใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากับคำถามเรื่องต้นทุนการใช้รถนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้ภาพของ EV เนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบทสนทนาไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของการลดการปล่อยมลพิษแต่ว่าขยับมาถึงสิ่งที่คนใช้รถเนี่ยต้องเจอจริงๆอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางการชาร์จการบำรุงรักษาและความคุ้มค่าตลอดช่วงเวลาที่ถือครองรถนั่นเองนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่า EV เนี่ยจะถูกกว่ารถทุกประเภทในทุกสถานการณ์เพราะต้นทุนจริงเนี่ยขึ้นอยู่กับราคาของรถค่ะไฟระยะทางที่ใช้การชาร์จแล้วก็รูปแบบการใช้งานของแต่ละคนบางคนก็อาจจะเหมาะที่จะใช้รถ EV ก็ได้นะบางคนอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับอาจจะเหมาะที่จะใช้รถน้ำมันเหมือนเดิมก็ได้นะครับซึ่งธีมของปีนี้เนี่ยได้หยิบเรื่อง Cost ofmotoring นะขึ้นมาเป็นแกนก็สะท้อนคำถามเกี่ยวกับ EV หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเอ๊ะใช้งานได้จริงหรือยังเหมาะกับทุกคนหรือยังนะครับก็อย่างที่บอกนะบางคนอาจจะเหมาะบางคนอาจจะไม่เหมาะไม่ว่ากันนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเหมาะก็จัดไปเลยนะบางคนก็มีทั้งรถน้ำมันมีทั้งรถไฟฟ้าไปเลยนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับแต่ว่าอ่ะเป็นความรู้แล้วกันว่า9กันยายนของทุกปีนะครับเป็น World EV Day นั่นเองครับ Listen Did you know? Did you know?

มีข้อความส่งมาบอกว่าขอเพลงอะไรก็ได้ของเจฟซาเธอร์นะครับผมเลยเปิดเพลงนี้ให้ครับลืมไปแล้วว่าลืมยังไงนะก่อนหน้านั้นสิ่งเดียวที่รู้สึกจากลุลาและ No One Else ครับแล้วก็ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนะครับเป็นแบบสไตล์ The Parkinson นะเขาเจน AI กันมานะครับอ่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับอย่าลืมครับยังคงร่วมฉลอง71ปี Yamaha กับ CS Motorbike กันนะครับสำหรับแคมเปญเซอร์วิสนะหน้าฝนปลอดภัยอะไหล่ลดกระจายนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากให้รถของคุณเนี่ยพังกลางสายฝนนะครับนำรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha คันเก่งของคุณเนี่ยมาเช็คสภาพหน้าฝนกันได้เลยนะครับเขามีตรวจเช็คสภาพรถฟรี15รายการเลยนะครับร่วมฉลอง71ปี Yamaha ด้วยกันนะฮะเราก็มีโปรโมชั่นสำหรับค่าอะไหล่แท้ Yamaha ทุกชิ้นทุกรายการนะครับลด 10% ไปเลยย้ำนะครับลดทุกชิ้นทุกรายการเลย 10% นะฮะจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับถึง30กันยายนนี้สะดวกสาขาไหนไปที่นั่นได้เลย CS Motorbike มี2สาขานะครับสาขาวิชิตสงครามจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำฉาครับเบอร์โทร082-196-6166นะครับ082-196-6166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้านายใกล้ๆโกสรีวัดเทพนิมิตนะครับ062-216-6468 062-216-6468นะครับเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็ไปใช้บริการกันได้ครับหรือจะทักแชทก็ได้นะครับทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE นะครับทักแชทจองคิวทาง Facebook หรือ LINE ครับพิมพ์ @cs1yamaha ได้เลย @cs เลข1แล้วก็ Yamaha นะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับ

0: 905 FM
1: เดี๋ยวหลังเพลงนี้ไปเบรกกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ามาดูสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจกันเหมือนเดิมฮะ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชทเฟซบุ๊กโรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: ทานคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @ นภัชชา _ คลินิก
0: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรังน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417ทับ69 อีก
12: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จาก Yamaha ดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐาน Yamaha CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
13: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
14: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
13: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
14: และใกล้
13: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: นต์ที่ GoHotel ทุกสาขาก
1: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรรรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: านไลน์ทีม 95FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างส่วนทาง LINE 905 FM ส่งมาขอเพลงกันได้นะครับเราจะอยู่ด้วยกันถึง 11:00 น.เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเวลาอีกเยอะเลยนะส่งข้อความทาง LINE กันมาได้ครับย้ำอีกทีนะ ID LINE 905 FM นั่นเองครับ
1: Morning Delight

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับจากเพอร์พิสแล้วก็บิลกินนะครับขอโทษที่ไปต่อไม่ไหวจากเพียวฟีเจอริงกับพิมพ์ประภาแล้วก็ใจเจ้าเอ๋ยจากมาเบลพิกซี่นั่นเองนะครับช่วงนี้อยู่กับโปรของวาเลนคลินิกด้วยนะครับสำหรับวาเลนคลินิกครับโปรโมชั่นของเดือนกันยายนนี้จัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยเลยนะครับสายโบท็อกซ์ห้ามพลาดเลยนะครับ MB Tox 200ยูนิตนะครับแค่ 8,999 บาทสามารถหารกับเพื่อนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับถ้าหารกันคนละ100ยูก็ตก 4,000 กว่าบาทนะครับโปรแกรมวิต้าแรนครับงานผิวมาแรงดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทครับโปรแกรมจูวิลุกซ์วอลลุ่มครับยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ผิวดูแน่นฟูพร้อมดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc เนี่ยแค่ 9,999 บาทนะครับแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะครับตอนนี้เนี่ยที่วาเลนคลินิกเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะแบบตรงจุดนะครับดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นครับครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าซื้อเป็นคอร์สเนี่ยคุ้มกว่าแน่นอนนะครับ5ครั้งเพียง 37,500 บาทพิเศษฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งด้วยนะครับแล้วก็ฟรีเซรั่มบำรุงผมอีก5ขวดด้วยสำหรับคนที่ซื้อเป็นคอร์ส5ครั้งนั่นเองนะครับยังไงสอบถามเพิ่มเติมจองคิวกันได้เลยทาง Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตนะครับเซิร์ชวาเลนคลินิก VALEN แล้วก็คลินิก CLINIC แล้วก็คลินิกความงามภูเก็ตเป็นภาษาไทยได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามสำหรับช่วง905 All Around ครับ

0: When Silence Says Goodbye นะครับจาก Adele ครับ Beautiful Girl จาก Justin Bieber และ Tyler นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งเพลงครับ On My Mind จาก Alex Warren แล้วก็ Rose นั่นเองช่วงนี้เข้าสู่ช่วง905 All Around กันเลยครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: กำลังจะเข้าฤดูหนาวนะครับหลายคนก็ไปเที่ยวเหนือจนบ่อยแล้วนะครับลองไปดูเหนือตอนล่างกันบ้างไหมนะฮะวันนี้เราจะพาไปที่สุโขทัยนะครับสุโขทัยเนี่ยจริงๆมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันครับแล้วก็หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ้าไปสุโขทัยเราไม่อยากให้พลาดก็คือวัดสีชุมนั่นเองนะครับผมเคยไปมาแล้วแล้วก็ได้รูปสวยๆมาเยอะมากเลยครับเป็นคนชอบถ่ายรูปวัดชอบถ่ายรูปพระพุทธรูปนะครับวัดสีชุมเนี่ยนะครับเป็นศาสนสถานโบราณแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่บริเวณนอกเขตกำแพงเมืองทิศเหนืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนะครับวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่เลยครับมีนามว่าพระอัจฉนะนั่นเองนะครับองค์พระพุทธรูปเนี่ยประดิษฐานอยู่ในมณฑปซึ่งปัจจุบันเนี่ยยอดพระมณฑปเนี่ยพังทลายหมดแล้วครับลงเหลือเพียงผนังกำแพงโดยรอบนะครับทำให้เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับไปที่นี่เนี่ยนะครับไม่ควรพลาดเลยนะไปเที่ยวโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับก็ไปที่วัดสีชุมกันด้วยนะครับซึ่งสุโขทัยเนี่ยนะครับ เป็นชื่อจังหวัดที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเองอดีตเนี่ยเคยเป็นราชธานีของไทยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกครับควบคู่กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตัวเมืองเนี่ยนะครับอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยมโดดเด่นด้วยเสน่ห์ของโบราณสถานอันคลาสสิกวิถีชีวิตชุมชนที่สงบงดงามแล้วก็ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยกันซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ปันๆไปมาแล้วด้วยแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับรอติดตามสำหรับ905 All Around พรุ่งนี้นะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

สำหรับในช่วงนี้เราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องของปลวกหรือว่าสัตว์รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดแมลงสาบหนูงูยุงไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยนะครับซึ่งเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า20ปีเลยนะครับเชียงใหม่เพลสใช้เทคโนโลยีต่างๆที่อัปเดตทันสมัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ติดต่อไปที่เชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับมาปกป้องบ้านที่คุณรักจากปลวกและสัตว์รบกวนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรหาเชียงใหม่เพลสเบอร์นี้ครับ076-263-404 076-263-404ครับ

Delight 905 FM Music by the Sea

0: New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาท Mini Marathon 10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต

0: นท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Brushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushroot Clinic
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
4: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
7: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนาน Rock and Roll โลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์สปา
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
10: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
2: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Magazine.
1: Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
2: Morning Delight โดยปันปัน

0: ดีเกินไปนะครับเอจิรากรแล้วก็เคนวงซิลแล้วก็ขวัญอินดิโก้นะครับก่อนหน้านั้นอย่ายอมแพ้อ้อมสุนิสาและว่านธนกฤษนั่นเองครับ
1: Morning Delight
0: เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับมีข้อความส่งมาขอ Thinking Out Loud เอจิรานะครับเดี๋ยวยังไงดูให้นะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความครับขอเพลงเศษความคิดถึง Bomb Attrack นะครับเดี๋ยวยังไงทยอยเปิดให้เช่นกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตาม Hashtag ใน X กันนะครับว่ามี Hashtag อะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ

เศษความคิดถึงจาก Bomb Attract นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น Trending AI Song จากเป็นเพลงสากลใช่ไหมอ่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับณัฐชาคลินิกกันด้วยนะครับณัฐชาคลินิกบนถนนแม่หลวงนะครับเขามีนวัตกรรมมากมายมีทีมแพทย์ที่ดูแลให้คุณแบบเคส by เคสเลยนะครับอย่าง X Triple นะครับ Triple Ultrasound ครับเป็นโปรแกรมยกกระชับตัวใหม่ล่าสุดที่ณัฐชาคลินิกเนี่ยนำเข้ามานะครับกรอบหน้าไม่ชัดแก้มเริ่มหย่อนเนียงผิวเนี่ยไม่กระชับใช้ X Triple ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่อาจจะอยากยกกระชับแต่ไม่อยากใช้เวลาทำนานนะครับก็ใช้นวัตกรรม X Triple ได้เลยนะครับ1ช็อตเนี่ยเท่ากับ3ไลน์ครับ300ช็อตจะส่งพลังงานรวมถึง900ไลน์นั่นเองครับกับเทคโนโลยี Triple Ultrasound ที่1ช็อตเนี่ยสามารถส่งพลังงานได้พร้อมกันถึง3ไลน์เลยนะฮะช่วยดูแลความหย่อนคล้อยช่วยให้กรอบหน้าเนี่ยดูชัดแล้วก็กระชับขึ้นกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวดูแน่นและยืดหยุ่นขึ้นครับใช้เวลาทำน้อยลงด้วยการส่งพลังงาน3ไลน์ใน1ช็อตครับคุณหมอเนี่ยจะออกแบบจำนวนช็อตแล้วก็บริเวณที่ทำให้เหมาะสมกับโครงหน้าของแต่ละบุคคลครับปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยนะครับกับโปรแกรมยกกระชับตัวใหม่ล่าสุด X Triple พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่ณัฐชาคลินิกทักแชทได้เลยนะครับ ID LINE นะครับ @napacha_clinic ครับ @napacha NAPATCHAR ณัฐชานะแล้วก็ขีดล่างแล้วก็คลินิก CLINIC นั่นเองครับณัฐชาคลินิกสวยแบบที่เป็นคุณนะคลินิกใหม่ก็สวยงามนะฮะกว้างขวางอบอุ่นที่จอดรถสะดวกสบายอยู่บนถนนแม่หลวงใกล้ๆคลินิกเดิมเลยนะครับ

0: อยากบอกรักจากอินดิโก้นะครับอยู่ในช่วงเวลาแต่ไม่เคยอยู่ในชีวิตจากเลซี่ฟรายเดย์ครับแล้วก็ไม่คิดถึงเท่าไหร่จากจัสมินนิก้านะครับโปรดิวโดยแอมอาจารยานั่นเองครับช่วงนี้ Hit the Trend on X นะครับมาดูแฮชแท็กที่ติดเทรนใน X ที่น่าสนใจวันนี้กันครับมีเยอะเลย
1: Hit the Trend on XHit the trend on X
0: Hashtag กราดยิงมาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีการยิงกันในโรงเรียนอีกแล้วสงสารน้องๆจังเลยนะครับผู้ปกครองก็ไม่สบายใจนะครับสำหรับเหตุยิงที่ชลบุรีนะครับมาพร้อมกับ Hashtag กราดยิงแล้วก็ Hashtag ชลบุรีครับเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยหมวดโอมือยิงนะยอมมอบตัวแล้วนะครับในภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวหมวดโอซึ่งที่ผ่านมาทั้งคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมบ้านแล้วก็มีลูกชายที่พยายามเกลี้ยกล่อมพ่อนานกว่า20ชั่วโมงนะครับหมวดโอก็คือคนที่ก่อเหตุยิงในโรงเรียนนั่นเองสงสารเด็กๆจริงๆนะสงสารเด็กๆมากๆเลยนะครับมาดูแฮชแท็กต่อไปครับวอลเลย์บอลชายนะครับแฮชแท็กวอลเลย์บอลชายติดเทรนด์ด้วยนะครับเพราะบอกเราชนะไต้หวันเป็นที่1ของกลุ่มจากอันดับโลกที่ต่ำที่สุดในกลุ่มเราเก็บชัยชนะจนอันดับโลกเนี่ยขึ้นมาก็เป็นที่1ของสายได้เก่งมากๆเลยนะฮะก็มีกระแสชื่นชมเยอะนะฮะสำหรับไทยแลนด์นะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าประเทศอื่นคงงงครับมาแต่ใดมาจากไหนพี่มาได้ยังไงจากที่เราอยู่อันดับรั้งท้ายเนี่ยด้วยความที่เราชนะทั้ง3รอบเลยนะครับทำให้รู้สึกตอนนี้อยู่ในอันดับ2ของตารางเลยอันดับ1เป็นของญี่ปุ่นอันดับ2ไทยอันดับ3อิหร่านอันดับ4เกาหลีอันดับ5จีนนะฮะตอนนี้เราคะแนนดีมากอันดับดีมากเลยนะครับก็ชื่นชมด้วยสำหรับนักวอลเลย์บอลไทยครับแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กไม่พูดถึงไม่ได้เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลย iPhone 18มาอีกแล้วนะครับมาทุกปีนะ iPhone 18นะรู้สึกว่ามีสีใหม่ด้วยสีเบอร์กันดีผมชอบมากเลยแต่ผมซื้อ17ไปแล้วอ่ะถ้าซื้อทุกปีมันก็ไม่ไหวเนาะเขาบอกว่านะครับเห็นราคาแล้วแอบคิดอยู่เหมือนกันจะหาเงินที่ไหนไปซื้อดีนะครับ iPhone 18 Duo แบบจอพับเนี่ย 79,900 บาทนะครับ18 Pro Max 52,000 นะ 52,900 แล้วก็18 Pro นะครับอยู่ที่ 48,900 ครับแล้วก็มีแบบจอพับมาแล้วนะครับสำหรับ iPhone Duo เปิดมาแล้วใหญ่สะใจเลยเกือบๆ iPad เลยแหละนะน้องๆ iPad นะก็เอาไว้ดูซีรีส์เล่นเกมได้อย่างมันเลยแล้วผมขอไปสัก 3-4 ปีได้ไหมล่ะเพิ่งจะซื้อ17ไปนะครับลองไปตามดูกันได้นะครับสีใหม่สวยๆเยอะเลยนะ iPhone 18นะครับแฮชแท็กนี้ก็ติดเทรนด์เหมือนกันนะครับและนี่คือ Hit the Trend on X สำหรับวันนี้ให้ไปติดตามกันต่อใน X ได้เลยครับ
1: Hit the trend on X. Hit the trend on X.

ขอโทษที่โกหกไปนะคะ GWS นั่นเองครับก่อนหน้านั้นที่นี่ที่ที่ปลอดภัยนะครับจาก yesterday ครับช่วงนี้นะครับอยู่กับมาม่านะครับใครหิวๆตอนนี้ของดีเมืองนนท์กับคุณนนทนนท์มาแล้วนะครับรีบยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยครับมาม่า2รสใหม่คุณภาพพร้อมคุณธรรมครับมาให้เลือกซื้อเลือกหาถึงร้านค้าใกล้บ้านแล้วนะครับบ้านไหนชอบซดซุปเลยต้องซองน้ำเงินครับซองน้ำเงินมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจครับแล้วก็บ้านไหนที่ชอบแบบรสจัดๆนะครับเผ็ดๆต้องซองม่วงเลยนะครับเป็นมาม่าแบบแห้งรสไก่เผ็ดซอสเกาหลีนะครับบอกเลยคุณภาพอ่ะได้แล้วที่เหลือคุณธรรมนะฮะก็คือคุณฮะซื้อไปทำได้เลยครับมาม่าอร่อยราคาเดิมซองละ7บาทเท่านั้นครับหมดเวลาของ Morning Delight แล้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ฮะ 8:00 น. ถึง 11:00 น. เหมือนเดิมวันนี้ปันปันลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความด้วยขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักด้วยสวัสดีครับ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมต้องเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9E
7: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
8: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Alterpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลแซทเดย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่มโซเชียลแซทเดย์โทร076-682-900หมอเชนมาแชร
2: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
1: หมอเชนมาแชร์
3: ต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
5: สวัสดีค่ะ Beautiful Switzerland ตอนนี้มาชื่นชมดอกไม้ประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างนะคะนั่นก็คือดอก Edelweiss เป็นพันไม้ที่พบในเขตหนาวหรือเขตอบอุ่นในประเทศโซนยุโรปซึ่งเป็นดอกไม้ที่น่าหลงใหลแห่งเทือกเขาเอลEdelweissเป็นดอกไม้ขนาดเล็กความหมายของดอกไม้นี้ก็คือรักแท้นั่นเองค่ะเพราะเชื่อกันว่าชายใดหากมอบดอกไม้นี้ให้แก่หญิงสาวนั้นหมายถึงเขามีความรักมั่นคงมีความพยายามเนื่องจากดอกไม้นี้นะคะจะบานเพียงปีละ3ครั้งเท่านั้นเองค่ะอีกทั้งว่ากันว่าหากเด็ดดอกไม้ Edelweiss มาแล้วรูปร่างของดอกไม้จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉาความน่าสนใจของดอกไม้ Edelweiss ยังมีอีกมากมายนะคะนั่นก็คือ Edelweiss เป็นพืชที่ได้รับความคุ้มครองในหลายประเทศได้แก่บัลแกเรียโครเอเชียสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันสเปนสโลวาเกียสโลวีเนียออสเตรียและโรมาเนียด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในแถบเทือกเขาเอลว่ากันว่าพันไม้ชนิดนี้นะคะมีสารต้านความชราและเมื่อนำดอกของมันมาทำเป็นชาเมื่อดื่มแล้วจะทำให้รู้สึกดีช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อีกด้วยนะคะสวิตเซอร์แลนด์คือดินแดนที่ควรหาโอกาสไปเยือนกันให้ได้สักครั้งในชีวิตนะคะเพราะนี่คือดินแดนที่เปรียบเสมือนสวรรค์บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่งดงามจับใจอากาศบริสุทธิ์และเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปีแถมยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวสูงมากๆเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราพามารู้จักกันติดตามการเดินทางผ่าน Over the Sea และไปสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกได้ในตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันนะคะ
3: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาก
6: ล้าคำนวณไหมว่าคุณเหลือเวลากับพ่อแม่อีกกี่วันถ้าท่านอายุ65และอยู่ถึง85คือเหลือ20ปีฟังดูนาน
7: แต่ถ้าเราทำงานต่างถิ่น
6: กลับบ้านปีละ4ครั้งครั้งละ3วันเท่ากับเราเหลือเวลากับท่านจริงๆแค่240วันไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำ
8: พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกคือเนื้อนาบุญที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดบางคนขับรถไปทำบุญไกลเป็นร้อยกิโลแต่ไม่เคยเดินข้ามห้องไปกราบคนที่ให้ชีวิตเรามา
7: การดูแลพ่อแม่คือบุญที่แรงที่สุดแบบหนึ่งคนกตัญญูทำอะไรก็ขึ้นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะมีบุญใหญ่หนุนหลังอยู่ทุกวันโดยไม่ต้องรอไปวัดเลยอย่ารอให้พร้อมกว่านี้อย่ารอให้รวยกว่านี้เพราะเวลาของเรายืดได้เวลาของท่านนับถอยหลังทุกวัน
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา9 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกา
9: ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

0: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ Line ID @nphacha_clinic
3: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
4: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
1: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
8: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
1: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
8: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
2: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมชแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
10: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
11: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
12: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
13: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
12: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
14: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
16: คุณกำลังฟังดีไลท์905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. Cool Delight 905 FM.
1: Delight 905 FM.

0: Voice FM
1: วันนี้วันพฤหัสบดีนะฮะคุณผู้ฟังครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปจากเมื่อ3วันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยในช่วงเวลาประมาณเที่ยงนี่ครับโอ้อากาศร้อนค่อนข้างอบอ้าวแต่ว่าวันนี้ครับคลายร้อนด้วยสายฝนฝนตกลงมาแบบเปาะแปะเปาะแปะแต่ก็สร้างความชุ่มชื่นเย็นฉ่ำให้ดีพอสมควรนะครับวันฝนตกวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเช่นเคยกับพี่เชษครับดีไลท์905 FM เราก็เริ่มต้นกันตั้งแต่เที่ยงถึงบ่าย3โมงนะครับช่วงนี้ครับอีกหนึ่งกีฬาที่คนไทยก็ต้องดูนะครับเมื่อวานเนี่ยผมยังไม่ได้ตามผลรู้แต่ว่าวอลเลย์บอลนะครับทีมชาติไทยเห็นผลแล้ว3นัดแรกครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราฟอร์มดีมากครับชนะ3นัดรวดเลยจากจุดที่เคยรั้งอันดับ64ของโลกนะครับคุณผู้ฟังฮะณวันนี้ครับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยฝ่ายชายน่าจะมาสร้างความสุขให้กับประชาชนบ้างเพราะฝ่ายหญิงมอบมาตลอดร่วม10ปีนะครับฝ่ายชายไม่ค่อยได้มอบเลยนะฮะเพราะที่ผ่านมาอันดับโลกก็ไม่ค่อยดีลงแข่งรายการสำคัญอะไรก็ยังสู้เขาไม่ได้แต่ว่า

ล่าสุดเราอยู่ในอันดับที่47ของโลกนะครับโอ้โหมาสุดยอดครับทีมหญิงได้แชมป์เอเชียไปแล้วขึ้นสู่จุดสูงสุดไปแล้วนะฮะทีนี้เหลือทีมชายนี่แหละครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับนัดแรกมารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสวยหรูมาก3นัดรวดที่ชนะเพราะฉะนั้นที่สำคัญถ้าเราสามารถคว้าแชมป์ให้ได้นะครับในการเป็นแชมป์เอเชียก็แน่นอนละครับเราก็จะสร้างประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็น่าจะมีโอกาสตีตั๋วไปโอลิมปิกกับวอลเลย์บอลชายด้วยก็ตอนนี้อย่าเพิ่งหวังให้มากก่อนเพราะว่าประวัติเรายังไม่ได้ถึงขั้นอยู่ในระดับโลกขนาดนั้นยังเพิ่งจะขึ้นมาต้องดูกันที่เหลือครับ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยจะไปได้รอบลึกกว่านี้ไหมแล้วก็จะสามารถคว้าแชมป์เอเชียได้ไหมโอ้ถ้าทำได้นะคุณฟังเอ้ยประวัติศาสตร์เลยครับทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายได้แชมป์เอเชียนี่มันไม่ง่ายนะครับเชียร์ครับเชียร์ต่อไปฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลาสสิกของบรูโน่มาร์สนะครับ Because You Are So Beautiful

บินจาอินทิราแล้วก็ก้อยรัชพรครับจบครึ่งเดียวคุณผู้ชมครับเริ่มนับถอยหลังครับอีกประมาณ 2-3 วันโลโซออริจินัลคอนเสิร์ตในภูเก็ตเดี๋ยวสักครู่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมซ้อมเพลงของโลโซไปก่อนครับ

0: Delight 905 FM
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเรามานับถอยหลังพร้อมกันสำหรับคอนเสิร์ต The Concert 30ใจสั่งมาที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่13กันยายนนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสศุกร์เสาร์อีก3วันครับใครที่เป็นแฟนครับเป็น FC ของโลโซมาอย่างยาวนานนะครับหรือว่าใครเป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตแล้วอย่างนี้คือคอนเสิร์ตโลโซเนี่ยถ้าชอบดูคอนเสิร์ตต้องไม่พลาดคอนเสิร์ตโลโซว่าเล่นกัน3ชิ้นโอ้แน่นปึกนะฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรคือสมคำร่ำลือครับเรื่องของการแสดงสดของวงโลโซนี้ไม่ต้องพูดถึง13กันยายนนะฮะทุกเพลงฮิตของโลโซจะมาอยู่ในค่ำคืนผ่านบทเพลงความทรงจำของโลโซมากมายครับ13กันยายนประตูจะเริ่มเปิดประมาณ5โมงเย็น6โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีวงเปิดวงไบพาสวงกางเกงก่อนที่โลโซจะเล่นปิดท้ายเกือบ2ชั่วโมงเขามากัน4คนนะครับไม่ต้องแปลกใจครับ4คนมันในที่นี้หมายถึงว่าโลโซมีเบอร์เบส2คนคือจัดเต็มครับวันที่21พฤศจิกายนจัดครบรอบ30ปีที่กรุงเทพก็จะเป็นชุดนี้แหละครับพี่การกับพี่รัฐมือเบสจะสลับกันขึ้นเวทีนะครับส่วนพี่เสกกับพี่ใหญ่ก็ยืนยาวนะครับนี่คือโลโซออริจินอลบัตรราคา2ราคาครับ999บาทต่อ1ท่านและอีกอันนึงคือเป็นบัตรแบบนั่งโต๊ะ4ที่นะครับราคา 10,000 บาทมีเครื่องดื่มให้พร้อมสะดวกราคาไหนได้เลยนะครับโทรเบอร์นี้ก็ได้ครับสอบถามเรื่องบัตรจองด่วนซื้อด่วนครับ095 261 5942หรือไม่ก็ตรงไปที่ภูเก็ตวอเตอร์ไซด์ครับผู้จัดงานครับอยู่ใกล้ๆกับวัดแสนสุขอ่ะคงเคยผ่านไปนะครับนั่นแหละคือผู้ร่วมสนับสนุนแล้วก็จัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้หลังจบคอนเสิร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นการคอนเสิร์ตการกุศลโดยตรงครับจะเอารายได้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกับศูนย์รังสีหรือว่าศูนย์มะเร็งนะครับแล้วก็โรตารี่ภูเก็ตเอาไปใช้เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม2องค์กรหลักในภูเก็ตที่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะมอบให้13กันยายนนี้เขาเล่นที่นี่ครับตลาดวินเทจภูเก็ต77โอ้โหตอนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักมากเลยถ้าฝนตกมันก็ต้องเพลงเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนครับเวลาฝนตกก็จะชอบเพลงที่มันเกี่ยวกับฝนและโลโซเพลงที่เกี่ยวกับฝนมันหนีเพลงนี้ไม่พ้นจริงๆครับคุณผู้ฟังครับ

0: มให้มึงไป
1: เดี๋ยวไป
0: ต้องไปแล้วมึงกลับมาได้ไหม
2: มึงเชื่อใจเพื่อนมันหรือวะมึงไม่เป็นมึงมาห้าที่มึง
0: ไปไป
2: มึงไหมมึงไหม
0: มึงไหม

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
6: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400-1
10: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
11: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
13: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่วัฒนธรรมและแหล่งอาซีนไทยแลนด์ที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะซีรีส์นี้ค่ะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประเพณีในประเทศไทยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าด้วยกันค่ะวันนี้พามาเรียนรู้ประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำพูนกันค่ะประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดลำพูนและชาวล้านนาซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยอันเป็นพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมและความสามัคคีของชุมชนค่ะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะร่วมกันจัดขบวนแห่ด้วยความยิ่งใหญ่มีการประดับตกแต่งขบวนด้วยดอกไม้ธงและเครื่องสักการะมีการส่งน้ำพระบรมธาตุโดยน้ำสงฆ์จะเป็นน้ำที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระสงฆ์และมีความบริสุทธิ์ ดยผู้ร่วมงานจะนำน้ำมาร่วมส่งผ่านเครื่องทองเหลืองหรือกระบวยเพื่อรดลงที่พระเจดีย์นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการฟังเทศน์การเวียนเทียนการถวายสังฆทานและภายในงานจะมีการแสดงฟ้อนรำการแสดงดนตรีพื้นเมืองล้านนาเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความรื่นเริงค่ะประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยไม่เพียงแต่จะสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะจะพาทุกท่านไปไหว้พระธาตุตามปีเกิดจะเป็นที่ไหนกันบ้างรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
12: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
11: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
14: ์ Afternoon Delight โดย DJ พิเชษ
11: ฐ์905 FM

แรกแบ่งกลุ่มนะครับโอ้โหมาสดใสมากครับมหัศจรรย์เหลือเกินวอลเลย์บอลปีนี้สำหรับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นหญิงและชายนะครับคือชายหายไปนานมากมานะครับมาตามผู้หญิงให้ทันนะวันนี้วันที่10กันยายนนะครับรอบต่อไปคือรอบ8ทีมสุดท้ายและวันนี้แหละครับอีก15นาทีครับจะมีการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยของเรากับออสเตรเลียโดยถ้าใครชนะในทีมนี้ในครั้งนี้นะครับก็จะไปเจอกับอิหร่านหรือว่าไทเปเพราะฉะนั้นอีก15นาทีนี้นะฮะเชียร์กันได้ครับอยู่ที่หน้าจอเราเจอออสเตรเลียถ้าไทยสามารถชนะออสเตรเลียได้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับวงการวอลเลย์บอลไทยเนี่ยหันสาแน่นอนครับเขาถ่ายทอดสดผ่านช่อง Monomax Sport ช่อง29นะครับอีก15นาทีเชียร์ทีมชาติไทยคุณผู้ชมครับผมนี่ตื่นเต้นแทนเลยฮะขอให้ชนะนะครับขอให้ชนะเราจะมีขวัญใจอีก1ทีมที่ทำให้คนไทยจะมีความสุขได้ต้องชนะเท่านั้นถ้าเกิดแพ้นี่ไอ้ที่ชนะมา3นัดแรกเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายแล้วครับเจอออสเตรเลียอีก15นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงนะครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์ยาวไปถึงบ่าย 3:00 น.ครับดีไลท์ 905 FM

0: ฉริยะทางดนตรีคนหนึ่งของโลกครับคริสบราวน์ที่เชิญไทล่าสาวน้อยมาฟิทเทอริงด้วยนี่คือ Baby
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: คุณผู้ฟังครับออโต้คลิกยังอยู่ที่นี่นะครับและแน่นอนฮะออโต้คลิก3สาขาในจังหวัดภูเก็ตน่าจะเพียงพอกับการดูแลรถยนต์ทุกวันไม่มีวันหยุดทุกคันรถยี่ห้อไหนสภาพใดเปลี่ยนอะไรนะครับวินิจฉัยรถสแกนดูอาการต่างๆว่ารถคุณมีปัญหาตรงไหนรายละเอียดยิบครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังใช้รถยนต์อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ต้องบอกว่าเลยว่าจะอยู่ด้วยกันที่จังหวัดภูเก็ตด้วยความจริงใจในการบริการอย่างแท้จริงอันนี้คือผมพูดเหมือนเวอร์แต่ว่าจริงครับเพราะว่าเขาวางระบบในการดูแลคนขับรถยนต์ในภูเก็ตเนี่ยคือสุดยอดมากใช้คำว่าสุดยอดมากเพราะไม่มีวันหยุดอันนี้ผมแปลกใจคือปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนนะครับเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นบริษัทเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะต้องมีวันหยุดอะบางทีอาทิตย์นึงก็หยุดวันอาทิตย์หรือไม่ก็อ่ะในเดือนก็จะต้องหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่นี้ผมอยากจะสื่อให้ฟังว่าที่นี่เขาไม่หยุดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์คุณจะเกิดปัญหาวันไหนวันใดไม่ใช่ปัญหาต่อไปเพราะออโต้คลิกพร้อมดูแลทั้ง3สาขาสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตสาขาอยู่ในซูเปอร์ชิปใหญ่ใกล้ๆกับซูเปอร์ชิปใหญ่อยู่ในปั๊มคาลเทค2สาขานี้เปิด 8:00 น.ปิดพร้อมกันคือ 1:00 น.ส่วนอีก1สาขาที่เปิดหลังสุดคือตรงทางขึ้นเขาป่าตองเปิด 8:00 น.เหมือนกันแต่ปิด 3:00 น.เลยที่ดูสิฮะดูแลรถจนเปิด 8:00 น.ปิด 3:00 น.ทุกวันไม่มีวันหยุดนี่คือออโต้คลิกนะครับอีก2นาทีวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเจอกับออสเตรเลียเชียร์กันนะครับให้ชนะให้ได้ครับ

0: ถือว่าเป็นเพลงฮิตที่ถูกออกมาโคเวอร์บ่อยครั้งมากนะครับติดฝนเวอร์ชั่น Why to Rock โดยอู๋ธนาธรบาลังกวงณอยุธยาครับ
1: Delight 905 FM
0: คุณฟังครับ
1: By the Sea
0: กินเจใกล้เข้ามาแล้วเดือนหน้าใช่ไหมครับเดือนตุลาคมนะฮะก็ทุกปีครับก็จะต้องมีการเอาเสื้อสีขาวมาสกรีนเสื้อทีมในการกินเจต่างๆอาร์มต่างๆล่าสุดครับร้าน I am Premium จัดโปรโมชั่นสำหรับเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟนะครับส่งตรงถึงลูกค้าทุกคนครับทั้งราคาส่งแล้วก็ราคาปลีกนะครับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนสนใจจะรับไปขายต่อก็ได้อย่าพลาดโอกาสทองนี้ครับราคาเริ่มต้นเสื้อยืดกินเจ75บาทเท่านั้นแถมฟรีงานสกรีนสีแรกด้วยแล้วก็พร้อมแบบฟรีให้เลือกจุใจไม่มีค่าออกแบบเริ่มต้นที่75บาทเสื้อกุยเฮงลายเทพเจ้า200บาทนะครับลวดลายเทพเจ้าแล้วก็มีบริการไซส์ใหญ่ถึง 4XL นะครับจู่ใจแบบคนพัสไซส์ไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีพร้อมให้เลือกอีกมากกว่า40แบบลายเทพเจ้าต่างๆอีกมากมายเสื้อกุยเฮงปีนี้มีราคานะครับเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งความพิเศษกับลายขนาดยักษ์OVP นะครับเป็นพิมพ์ทั้งตัวด้วยลาย OP OVP ครับ OVP มีน้อยแล้วก็ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของด้วยนะครับแถมยังมีแบบผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนแบบโซลอนเกรด A ผ้าหนาผืนใหญ่แล้วก็แถมฟรีสกีแล้วก็ฟรีค่าออกแบบหมวกก็45บาทจะหมวกเปล่าหรือหมวกปักก็พร้อมบริการรีบสั่งด่วนหรือให้ได้ของทันใช้ก็ฟรีค่าออกแบบอีกแถมยังไม่พอครับคุณฟังมีเสื้อโปโลราคาแค่180บาทมีบริการทั้งเสื้อคอปกแล้วก็คอจีนสั่งได้ไม่มีขั้นต่ำสั่งกี่จำนวนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีขั้นต่ำจัดสกรีนปักหรือว่าทำลวดลายเพิ่มได้ตามต้องการทั้งหมดและปิดท้ายด้วยเสื้อพิมพ์ลายราคา155บาทเสื้อผ้าไมโครสปอตนะครับพิมพ์สีได้ไม่จำกัดมีบริการทั้งเสื้อคอปกแล้วก็คอจีนไม่มีค่าบล็อกครับพร้อมแบบก็ออกให้ฟรีนี่มีให้เลือกด้วยนะครับสั่งด่วนที่ร้าน I am Premium โปรโมชั่นเทศกาลกินเจถูกดีพร้อมเสิร์ฟอยู่ตรงตลาดเกษตรตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคิทานะครับโพคิทาราครับเบอร์0629741979นะครับโอ้จัดเต็มครับเสื้อกินเจต้องที่นี่ครับร้าน I am Premium ทุกปีจะมีโปรแบบนี้มาและปีนี้เยอะมากที่มีให้เลือกนะฮะ

ชาลีพุทธนะครับ Beat Yourself Up เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับพี่เชษฐ์ครับอยู่ไลฟ์905 FM โอ้ฝนตกเย็นฉ่ำดีจังเลยครับ

0: be back.
1: We will be back.
2: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
4: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
9: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
10: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบั่นเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียว
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69E
12: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดาวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
13: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
14: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะพบกับมะนาวอีกแล้วนะคะในช่วงดีไลค์ไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะมะนาวจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความงดงามของประเพณีไทยทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางหรือว่าใต้แต่ละภูมิภาคก็ล้วนมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ประเพณีปอยส่างลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วเป็นงานประเพณีของชาวไทยหรือไทยใหญ่คำว่าปอยแปลว่างานซึ่งหมายถึงงานเทศกาลงานมงคลต่างๆส่วนคำว่าส่างแปลว่าพระหรือเนนและคำว่าลองนั้นมาจากคำว่าอลองแปลว่ากษัตริย์ค่ะเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงงานบวชเนนของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นในทุกๆปีซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติสนิทของส่างลองจะต้องเตรียมข้าวของประกอบพิธีและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่โดยผู้ที่บวชจะต้องมีการขี่ช้างขี่ม้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าแตะพื้นและเมื่อมีการแต่งกายประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์ก็จะมีการโกนผมที่เด็กจะเข้ารับเป็นส่างลองมีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทองและแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชายค่ะนอกจากนี้จะมีการแห่ขบวนส่างลองไปคารวะตามวัดต่างๆมีการแห่ริ้วขบวนใหญ่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้านปอยส่างลองเป็นประเพณีที่เกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าการได้บวชส่างลองจะได้บุญกุศลอันสูงสุดมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการบวชพระเพราะเด็กๆที่บวชส่างลองนั้นยังมีจิตใจที่บริสุทธิ์ชาวไทยใหญ่จึงตั้งใจที่จะจัดงานบวชส่างลองขึ้นอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีที่สุดประเพณีปอยส่างลองจึงเป็นการรวบรวมอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมงานศิลป์ต่างๆของชาวไทยใหญ่เข้าไว้ด้วยกันอย่างมากมายภายในงานไม่ว่าจะเป็นความเชื่อวัฒนธรรมพิธีกรรมการแต่งกายเครื่องประดับขบวนแห่การแสดงอาหารการกินโดยประเพณีปอยส่างลองนิยมจัดกันเป็นเวลา 3-7 วันในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่งดงามมากๆเลยค่ะครั้งหน้าค่ะดีไลท์ไทยแลนด์จะพาทุกท่านไปปักหมุดเช็คอินกันที่จังหวัดน่านจะเป็นประเพณีอะไรนั้นรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์
8: คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: Delight 905 FM
1: คุณฟังครับมาติดตามเรื่องราวดราม่าของเกิร์ลกรุ๊ปในสังกัดเดียวกับ Blackpink นะครับในสังกัด YG Entertainment เรื่องราวของ Baby Monster 7สาวรุ่นน้องของ Blackpink ที่ตอนนี้กำลังประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเลยนะครับจากการค่อยๆทยอยปล่อยซิงเกิลออกมาเป็นระยะเวลาปีถึง2ปีตอนนี้อยู่ในระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกนะครับเพียงแค่ชุดแรกพวกเธอก็ประสบความสำเร็จสามารถทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกได้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้นะครับ7สาวโอ้โหมีสมาชิกถึง7คนกำลังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะรู้สึกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วทีนี้มันมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นน่าสนใจครับคือในวง Baby Monster เนี่ยมีคนไทยอยู่2คนนะครับนั่นก็คือน้องชิกิต้าแล้วก็น้องพาริตานะฮะซึ่งชิกิต้านี่ค่อนข้างโดดเด่นมากครับในเรื่องการร้องเพลงแล้วก็เวลาเต้นเนี่ยบุคลิกเธอแปลกกว่าทุกคนในวงทีนี้น้องแพรหรือว่าพาริตานะฮะสาวไทยคนหนึ่งที่อยู่ใน Baby Monster ก็ชิกิต้ากับพาริตาเขาเป็นคนไทยเขาก็ต้องรักกันดีแต่ทีนี้ครับคุณแม่ครับคุณแม่ของพาริตาเนี่ยนะครับหนึ่งในสมาชิกของ Baby Monster ออกมาโพสต์แบบแฝงชวนคิดคือเวอร์ทัวร์ในญี่ปุ่นที่ถ้าแปลเป็นไทยข้อความสั้นๆว่าขอบคุณสำหรับ56วินาทีความหมายคืออะไรครับ56วินาทีที่กล้องเนี่ยไปจับภาพของพาริตานะครับซึ่งขณะมีสมาชิกทั้งหมด7คนแต่ว่าคุณแม่ดูแล้วพยายามสังเกตว่าทำไมลูกสาวตัวเองคืออยู่ในกล้องน้อยมากน้อยกว่าทุกคนใน7คนเนี่ยพาริตานี่คือแค่56วิคุณแม่ก็พยายามจับเวลาแล้วก็ดูแค่56วิในขณะที่วิดีโอทั้งหมดรวมมันประมาณ20นาทีกับอีก1วินาทีตีไปประมาณ20นาทีแต่น้องพาริตาอยู่ในกล้องแค่56วินาทีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเต้นการร้องทุกเพลงรวมกันละในความยาวของวิดีโอที่ออกมาเนี่ย20นาทีก็เลยทำให้คุณแม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เท่าเทียมกันว่ะ7คนเนี่ยแต่ทำไมลูกสาวของตัวเองเนี่ยนะฮะโอ้โหออกกล้องน้อยมากน้อยกว่าทุกคนอ่ะคือน้องพริตาเนี่ยก็ถือว่าสวยแล้วก็น่ารักนะครับเวลาอยู่บนเวทีก็ไม่แพ้ใครอ่ะนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเธอจะถูกปฏิบัติจากต้นสังกัด YG Entertainment เหมือนว่าจะด้อยกว่าคนอื่นในการให้ความสำคัญเวลาออกสู่ปรากฏสายตาผ่านทีวีผ่านจอเนี่ยนะครับคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่ามันนี่มันเป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยเหมือนเป็นการเรียกร้องไปยัง YG Entertainment นะครับบอกว่าควรจะปฏิบัติให้กับทุกคนเนี่ยมันเท่าๆกันหน่อยอะไรประมาณแบบนั้นนะครับคือผมว่าเป็นธรรมดานะคุณฟังนะแม่เขาก็รักลูกสาวเขาก็ผลักดันไปใช้ชีวิตที่เกาหลีใต้ลูกอุตส่าห์ได้คือโกอินเตอร์แล้วอะแต่ว่าพอมาดูบทบาททำไมลูกฉันมันบทบาทน้อยกว่าคนอื่นเพราะอะไรอะถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องดันต่อก็ได้มั้งอะไรประมาณแบบนั้นนี่คือผมพูดเสริมเองนะครับเพราะฉะนั้นการออกมาสะท้อนครั้งนี้ต้นสังกัดนะครับ YG Entertainment จะว่ายังไงแล้วทีนี้เนี่ยแฟนคลับบางส่วนก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าการปฏิบัติการแอร์ไทม์ของสมาชิก7คนในวง Baby Monster เนี่ยมันดูไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ออกมาก็มีความรู้สึกเหมือนคุณแม่ของน้องพาริตาเหมือนกันว่าเออน้องพาริตาออกนะครับออกแอร์ไทม์หน้าจอรู้สึกจะน้อยกว่าคนอื่นเพราะอะไรเหรอเธอโดดเด่นน้อยกว่าหรือว่าอะไรยังไงเออนะผมก็ดันคนไทยชอบคนไทยแล้วก็ผลักดันแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ลิซ่าทำเรื่องที่เป็นชื่อเสียงกับเมืองไทยทุกครั้งนี่ก็เช่นกันครับน้องพริตากับซิกิต้าก็เป็นคนไทยแล้วผมก็ลุ้นอยู่เออก็อยากจะเอาใจช่วยนะครับ YG Entertainment ไม่รู้ว่าจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ต่อไปหรือจะยังไงก็ค่อนข้างเห็นใจนะครับน้องพริตาคือเป็นสาวค่อนข้างเรียบร้อยแต่มีปนความเซ็กซี่หน่อยก็น่ารักอ่ะเธอก็โดดเด่นถึงจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ก็จะ7คนไงบางทีคุณฟังดันเป็นคนไทยด้วยที่เหมือนปฏิบัติน้อยกว่าก็ดูว่าจะออกมาเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างเวิร์ลทัวร์ทั่วโลกสำหรับ7สาว Baby Monster ครับ

0: ตีเหล็กที่กำลังร้อนครับมาถูกที่มาถูกจังหวะพอดิบพอดีครับสำหรับลิซ่าปล่อยของดีในช่วงนี้ดีเหลือเกิน4วัน140ล้านวิวครับสถิติใหม่ของศิลปินเดี่ยวที่ทำได้กับ YouTube ด้วยเพลงนี้ครับสวัสดีลิซ่าร้อนแรงจนอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วคุณฟังครับล่าสุดหลังจากที่ลิซ่าได้ปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาสวัสดีความปังก็ไงก็มาอยู่แล้วเพราะมีงานตลอดนะฮะล่าสุดครับรายการดังระดับโลกคงเคยได้ยินรายการนี้ใช่ไหมครับ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะครับซึ่งรายการนี้เป็นรายการน่าจะเป็นเบอร์ต้นของโลกครับท็อปไฟของโลกโดยเฉพาะในอเมริการายการนี้ดังมากถ้าเปรียบเสมือนก็สมัยก่อนจำได้ฮะ4ทุ่มสแควร์ที่คุณวิทวัฒน์เป็นพิธีกรหรือว่า Twilight Show ที่คุณใจพบเป็นพิธีกรอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นยุคของรายการทอล์คโชว์ที่โดดเด่นก็คือรายการนี้แหละนะครับคือลิซ่าเคยไปสัมภาษณ์แล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อจำไม่ได้แล้ววุฒิว่าเคยไปสัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นจำไม่ได้แต่ที่นี่แน่การกลับมาเป็นครั้งที่สองของลิซ่าในครั้งนี้ครับด้วยความแรงหลังจากที่ปล่อยสวัสดีค่ะออกมาก็เลยถูกเชิญอีกครั้งหนึ่งมาร่วมรายการโดยจิมมี่ฟอลลอน17กันยายนนี้ครับลิซ่าจะไปเยือนเป็นครั้งที่2ทอล์คโชว์ระดับโลกอย่าง The Tonight Show Starring Jimmy Fallon อีกครั้งนะครับก็วันพุธที่16กันยายนคือมันตรงกับวันที่17ของเราวันที่16ของอเมริกาที่ออกอากาศแต่มันตรงของเราคือ17กันยายนเวลาประมาณ 10:35 นะครับใครดูได้ก็ดูไปสัมภาษณ์สดครับและการกลับมาครั้งนี้นับเป็นการเยือนรายการในฐานะศิลปินเดี่ยวอีกครั้งนึงหลังจากที่เคยมาเมื่อประมาณสักปี2021 5ปีที่แล้วตอนนั้นลิซ่าปล่อยซิงเกิลที่ชื่อว่าลาลิสาออกมาแล้วก็ถูกเชิญมาคุยในรายการนี้และครั้งนี้กลับมาพร้อมกับการพูดคุยถึงซิงเกิลสวัสดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้ฟังครับภาพยนตร์สารคดีของลิซ่าคือ Always ลาลิสาที่จะฉายทั่วโลก12ตุลาคมมาคุยทั้งหมดการมาคุยครั้งนี้รับรองเลยครับปังปังปังกำลังปังปังอย่างแน่นอนฮะพูดถึงเรื่องลิซ่าแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีความสุขทุกครั้งที่คนไทยทำแบบนี้ให้กับประเทศไทยของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ช่วยคุณแก้ปัญหาในเรื่องการเงินกันสักหน่อยครับค่า Forecast พร้อมใช้
1: Delight 905 FM
0: มีปัญหาเรื่องการเงินหมุนเงินไม่ทันนะครับเพียงแค่มีรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ครับมาจัดไฟแนนซ์กับเราคุณจะคล่องขึ้นในสภาพการเงินนะฮะตรงเข้ามาคุยกับ Car Forecast พร้อมใช้ในวงเงินสูงสุด 140% อนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงถ้าไม่ใช้ดอกไม่ต้องเสียครับแล้วยังมีลดต้นลดดอกด้วยยิ่งโปะเยอะยิ่งจ่ายเยอะก็จะยิ่งลดลงไปโอ้เหมาะอย่างยิ่งในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับตรงไปครับ Car Forecast พร้อมใช้อยู่ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่โทรศัพท์076-361-400กด1นะครับอยู่ด้วยกันอีกสัก2 3 4เพลงประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับคุยกันส่งท้ายสักครู่ครับ

0: เหงาเข้าใจจากเพลงต้นฉบับของปานธนพรปีนี้มาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วย 4EVE ครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea
0: เอาละครับเวลาจะหมดแล้วครับขอบคุณปิดท้ายพร้อมกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับใครที่ขับรถยนต์ครับวันนี้มีประกันรถแบบเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยครับไม่ถึงพันคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดหรอกครับประกันรถหลักร้อยไม่ถึงพันคุ้มครองแบบครอบคลุมเสียยางแบนรถชนรถเสียบนท้องถนนทุกกรณีครับคือราคาถูกด้วยครอบคลุมด้วยคนที่ขับรถยนต์นะครับเข้าไปคุยได้เลยครับแบบนี้โปรแบบนี้หาได้ยากมากแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ครับกรุงศรีก็เลยต้องช่วยกันเพื่อให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้ก็เลยถูกใจคนที่ขับรถแล้วก็ได้เบี้ยประกันถูกแบบนี้หลักร้อยผ่อนได้ด้วยนะครับหลักร้อยถูกไม่พอยังผ่อนได้ด้วยแต่ที่สำคัญคือคุ้มครองรถในตัวคุณแบบครอบคลุมนะครับตรงไปได้เลยครับที่กรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่โทรศัพท์076-361-400กด1นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับแต่เพิ่งว่าผมไปเห็นอันนี้เข้าพอดี Apple ครับเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วบรรดาเศรษฐีคนมีตังค์เตรียมตัวถอยมาอีกแล้วโอ้เขาขยันออกมากนะครับ Apple เนี่ยคือเห็นแล้วก็โอ้โหแบบแล้วคือเขาพัฒนาพยายามจะทิ้งห่างโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นในมือถือคือเน้นเรื่องเนี่ยฮะ AI นี่แบบครบเครื่องและทันสมัยสุดๆน่ะไอตัว iPhone 18 Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยนะครับรวมถึงกล้องเนี่ยโอ้โหอัปเกรดแบบชัดจนเห็นวุกขุมขนนะว่างั้นเถอะอ่ะผมพูดประมาณนี้เพราะผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรกับเขาเพียงแต่ว่ากระแสสังคมกับ iPhone นี่มันหนีกันไม่พ้นจริงๆนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับเที่ยงถึงบ่ายสามส่งท้ายวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์ในการทำงานเที่ยงถึงบ่ายสามกับพี่เชษฐ์วันนี้พี่เชษฐ์ไปก่อนส่งท้ายด้วยเพลงโอ้โหสุดคลาสสิกมารายแคลรีแล้วก็บูโนมาครับ In Your Feeling เจอกันไหนพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399 บาทมินิมาราทอน10 กิโลเมตร499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: แผลจากศัตรูเจ็บที่กายแต่แผลจากเพื่อนสนิทเจ็บถึงใจคนที่เรารู้ไส้รู้พุงกันมาเป็น10ปีเล่าความลับให้ฟังทุกเรื่องวันหนึ่งกลับเอาความลับเราไปพูดเอาผลประโยชน์ทับหน้าเราแล้วยิ้มใส่เหมือนไม่มีอะไรท่านว่ามิตรที่ผ่านเข้ามามีทั้งมาส่งเสริมและมาสอนเพื่อนที่หักหลังคือครูวิชาที่แพงที่สุดเขาสอนเรา3อย่าง1อย่าฝากชีวิตไว้กับใครทั้งหมด2คนเปลี่ยนได้เมื่อผลประโยชน์มาถึง3ใจเราแข็งแรงกว่าที่คิดอย่าเสียเวลาแก้แค้นเพราะคนที่ทรยศคนอื่นได้เขาจะเจอคนแบบเดียวกันทรยศเขานั่นคือกฎที่ไม่เคยพลาดหน้าที่เราแค่ถอยออกมาแล้วไม่เป็นคนแบบนั้นเสียเองขอบคุณเขาเงียบๆที่ช่วยคัดคนออกจากชีวิตเราเพราะพื้นที่ที่เขาทิ้งไว้กำลังรอมิตรแท้เข้ามาแทน
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: Oops! Beauty Secret!
12: Beauty Secret!
11: กินบูสเตอร์กับฟิลเลอร์เหมือนกันหรือไม่ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้อาจจะมี HA หรือไฮยาลูรอนิกแอซิดเหมือนกันค่ะแต่จุดประสงค์แตกต่างกันออกไปค่ะสกินบูสเตอร์จะเน้นดูแลคุณภาพผิวและความชุ่มชื้นของผิวไม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปของใบหน้าส่วนฟิลเลอร์จะเน้นเติมเต็มหรือปรับโครงสร้างของใบหน้าการเลือกชนิดปริมาณและตำแหน่งจึงต้องให้แพทย์ประเมินตามสภาพผิวและเป้าหมายการรักษาของแต่ละคนค่ะเกร็ดความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ณภัชชาคลินิกค่ะ
8: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: ไกลๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM

0: ึ่งก็จะ Blackpink นะฮะนี่คือชายไลฟ์มีนั่นเองก่อนหน้านั้นถ้าเธอจะไปโดมจารุวัฒน์แพรวคณิตกุลนะครับและเกือบจะเคลียร์กันด้วยสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะฮะ905รมดีกับโบกี้วันนี้พฤหัสบดีที่10กันยายนครับผมชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆกันเลยตกๆหนักๆหยุดเบาๆคลึ้มๆโปรยปลายจริงๆแล้วมาตั้งแต่เช้านะมาโปรยๆละอองสวยๆท่ามกลางแสงแดดแล้วก็มีสายฝนเหมือนใครมาฉีดฟอกกี้อยู่หน้าบ้านประมาณนั้นนะครับผมเอาละฮะ905อารมณ์ดีกับโบกี้นะครับอย่าลืมครับผม LINE ID 905 FM นะครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: ขอบคุณกับมีโลโก้ครับผมในช่วงแรกนะคุณผู้ฟังที่อยากจะสั่งพวกเสื้อนะงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายทุกชนิดทำได้หมดเลยที่นี่ครับเรามีโรงงานตัดเย็บเสื้อเองด้วยคุณจะเลือกเนื้อผ้าเลือกลวดลายแบบไหนที่นี่เขามีบริการออกแบบให้คุณนะครับพร้อมให้คำปรึกษาจะส่งได้ทั่วประเทศและไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกชุดกีฬาพิมพ์ลายของเขาเนี่ยนะสามารถใส่ได้ทั้งเบอร์โทรโลโก้ไม่จำกัดสีนะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ร้านเขาอยู่ที่สี่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตนี่เองครับ0966379000 @ มีโลโก้ Facebook มีโลโก้นะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เปิดจันทร์ถึงเสาร์แล้วที่เว็บไซต์ก็มีโลโก้ .co ครับผม

จบไปกับ Perfect ครับผมก่อนหน้านั้นคือเพลง Lucifer in Love นะครับแล้วก็แสงแรกนะฮะเพลงจากซีรีส์อรุณรุ่งกันด้วยนะครับสวัสดีคุณแป้งๆนะครับผมทักทายมาในเบรกที่แล้วขอบคุณกับรัชวุฒิคลินิกนะฮะวันนี้จะพาคุณไปดูเทคนิคการออกแบบโครงสร้างใบหน้านะครับเขาเรียกกันว่า 4L Double Layer Lifting นะครับตัวนี้จะช่วยยกระชับใบหน้าอย่างมีมิติพร้อมบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์โบท็อกซ์เมโซเทอราพีรวมไปถึงเทคโนโลยียกกระชับผิวอย่างเช่นอันตราฟอร์เมอร์ทรีแล้วก็เลเซอร์ผิวใสอย่าง Discovery Pico นะครับทุกโปรแกรมที่ว่ามานั้นถูกออกแบบโดยแพทย์นะฮะเพื่อให้ผลลัพธ์ดูดีอย่างเป็นสมดุลครับแล้วก็เหมาะกับโครงสร้างใบหน้าของแต่ละคนด้วยถ้าคุณกำลังมองหาการดูแลผิวพรรณหรือการปรับรูปหน้าอย่างอย่างมืออาชีพนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Rushwood Clinic นะฮะ0934719888กับคุณหมอเชนครับ

0: ักกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
2: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา_คลินิก
4: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
10: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
6: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกัน
11: เองเสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
12: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Scor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Scor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escort Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
13: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: กันยายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเทเดย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่มโซเชียลซัตเทเดย์โทร076-682-900ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั่วไทยดีไลค์ Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
4: สวัสดีค่ะดีไลค์ Thailand วันนี้พบกับมานาเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้ผีตาโขนดอยหลวงขบวนแห่งศรัทธาและสีสันแห่งล้านนาค่ะผีตาโขนดอยหลวงเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่และไทลื้อที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายคล้ายกับผีตาโขนของภาคอีสานค่ะแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบล้านนาแต่เชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อดอยหลวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ค่ะเอกลักษณ์ของผีตาโขนดอยหลวงมีมากมายค่ะเช่นหน้ากากไม้แกะสลักที่ทำจากไม้เนื้อแข็งทาสีฉูดฉาดมีเขี้ยวและตาที่ดุดันเครื่องแต่งกายสีสดใสจะใช้เศษผ้าเย็บติดกันให้ดูคล้ายเสื้อคลุมยาวมีกระดึงและกระพวนผูกติดเอวส่งเสียงดังก้องขณะเดินขบวนไม้กระบองไม้ไผ่ก็จะใช้เล่นสนุกและปัดเป่าภัยร้ายค่ะสำหรับความเชื่อและพิธีกรรมนะคะขบวนผีตาโขนจะออกมาร่ายรำและเล่นสนุกในช่วงเทศกาลบุญใหญ่ของชุมชนมีการแห่พระพุทธรูปและเครื่องบวงสรวงไปยังศาลเจ้าพ่อดอยหลวงผีตาโขนถือเป็นตัวแทนของวิญญาณบรรพบุรุษที่ออกมารับบุญกุศลของลูกหลานเมื่อจบพิธีหน้ากากผีตาโขนจะถูกปล่อยให้ไหลไปตามลำน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการสะเดาะเคราะห์ค่ะแม้จะเป็นประเพณีเฉพาะกลุ่มชนแต่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และจัดขึ้นทุกปีเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรมล้านนาแสดงถึงความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความรักในขนบธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่และไทลื้อเสียงกระดึงแห่งผีตาโขนดอยหลวงยังคงดังก้องอยู่เหนือขุนเขาแห่งล้านนาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะบรรณาจะพาทุกท่านไปเรียนรู้งานประเพณีไหว้สาพญามังรายจะมีความน่าสนใจแค่ไหนมีกิจกรรมอะไรให้ติดตามบ้างเราพบกันครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
3: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

Light 905 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชท Line 905 FM 905อารมณ์ดี

จนกว่าจะทนไม่ไหวและนี่ปรางกับเคลียร์ครับก่อนหน้านั้นปะปนกับน้ำตาจากจิโก้กันด้วยผมตกกันมาแบบว่าใครที่กำลังจะกลับบ้านเลิกงานฝนตกผมนี่รอกันก่อนฟัง 90.5 ดีไลฟ์ FM ไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในวันที่วันพรุ่งนี้สิ11กันยายนนะฮะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคุณผู้ฟังเขามีกิจกรรมทันตกรรมปันรักปันน้ำใจนะครับเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ตนะก็จัดงาน Dental Care Day นะครับทันตกรรมปันรักปันน้ำใจ Smile for Everyone Thailand นะครับมีบริการขูดหินปูนถอนฟันและอุดฟันฟรีมีแค่310เท่านั้นเองนะครับพรุ่งนี้นะฮะ11กันยายนเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นสนามกีฬาเทศบาลสะพานหินก็โรงยิมนีเซียม 4,000 ที่นั่งถือบัตรประชาชนไปด้วยนะครับบัตรประชาชนสำคัญนะถือไปด้วยนะครับงานนี้ไปได้เลยใครจะขูดหินปูนนะถอนฟันอุดฟันฟรีจำนวนแค่310เท่านั้นมากันครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวสัตว์โลกกันครับตามติดชีวิตแอนิมอลนะฮะสวัสดีทักทายพี่ศิลากันด้วย

0: ขอโทษที่โกหกไปนะครับก่อนหน้านั้นครับผมกับเพลงเสียใจไม่ช่วยอะไรแล้วก็กลัวลืมจากนนทนนกันด้วยขอบคุณกับ S-Core นะครับในช่วงนี้ครับ S-Core เนี่ยนะถ้าคุณอยากได้ถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานที่ยาวนานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยเขาเป็นผู้ผลิตถังเก็บน้ำนะฮะถังบำบัดน้ำเสียด้วยวัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ครับตัวนี้แข็งแรงครับรับประกันวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้แล้วก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับประหยัดเวลาและแรงงานในการติดตั้งด้วยนะครับแถมยังไม่พอมีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยติดต่อสอบถามเบอร์นี้ได้เลย0765286122นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องที่นี่ S-Core ครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: เรารู้จักพญานาคทุกคนแหละนะครับเด็กๆก็รู้จักพญานาคคืออะไรคืองูมีหงอนแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงงูมีหงอนได้ไหมครับคุณผู้ฟังเคยเห็นไหมฮะบางคนบอกว่าเคยเห็นในที่นี้คือเห็นในโซเชียลเห็นในรูปก็มีบางคนที่เห็นกับตาจริงๆนะฮะงูมีหงอนได้ไหมมันยังไม่มีงานวิจัยที่เป็นชิ้นเป็นอันว่ามันคือธรรมชาติของงูชนิดนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่เคยมีใครจับงูที่มีหงอนมาดูแบบเอามาศึกษาได้นะครับแต่มันมีงูที่มีลักษณะคล้ายๆกับมีหงอนพอดูด้วยตาปุ๊บเฮ้ยมันมีหงอนแล้วก็เอามาพิสูจน์ดูเอามาศึกษาดูก็เลยพบว่ามันมีคำตอบครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดูจงอางมีหงอนมันมีจริงหรือเปล่าเปิดความจริงจากธรรมชาติสู่ตำนานพญางูที่คนไทยเล่าขานกันมานานเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นความเชื่อของใครนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเชื่อก็อยู่ส่วนเชื่อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจงอางมีหงอนนะฮะมันมีจริงหรือเปล่าเปิดตำนานจากธรรมชาตินะครับที่คนไทยเล่าขานกันมายาวนานว่าตรงจงอางเวลามันอยู่แบบอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นพญางูบ้างถ้าทางใต้ก็จะเรียกทวดงูหรือมันคือจงอางสายพันธุ์พิเศษหรือเปล่านะครับคำตอบนี้น่าสนใจนะฮะมันมีรายงานพบงูจงอางที่ดูคล้ายมีหงอนจริงๆนะครับแต่สิ่งที่เห็นนี่ไม่ได้หมายความว่าจงอางจะมีอวัยวะหรือเขางอกออกมาจากหัวตามธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีสิ่งที่เรียกคล้ายๆว่าหงอนนะครับเมื่อปี67สร้างความฮือฮามาแล้วครั้งหนึ่งมีการพบจงอางขนาดใหญ่ที่บริเวณส่วนหัวเนี่ยมีอะไรบางอย่างยื่นออกมาคล้ายๆหงอนครับผู้เชี่ยวชาญด้านงูก็ลงไปตรวจสอบเลยพบว่างูตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงลอกคราบครับโดยคราบบริเวณหัวที่ยังลอกออกไม่สมบูรณ์สามารถเปิดและยกตัวขึ้นทำให้มองจากภายนอกถ้ามองจากด้านหน้ามองไปแบบตาเราประสานตางูเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมีหงอนขึ้นมาแต่จริงๆมันคือคราบของมันที่แห้งแล้วก็ติดค้างเอาไว้อยู่ยังลอกไม่หมดทีนี้คราบงูเนี่ยไอตอนมันลอกเนี่ยนะฮะระหว่างที่มันกำลังลอกนี่มันยังไม่แข็งนะแต่พอถ้ามันหลุดออกไปไม่หมดเนี่ยนะฮะพอมันแห้งนะมันจะแข็งแล้วมันก็จะม้วนเข้าไปนะครับในที่สุดยังไงมันก็ต้องหลุดอันนี้คือเมื่อของตัวเมื่อปี67ที่มันเป็นข่าวนะครับว่ามันมีหงอนผลสรุปก็ได้คำตอบมาแล้วว่ามันไม่ใช่หงอนมันเป็นคราบของมันนั่นเองแล้วคำถามที่ว่าจงอางมันมีหงอนเนี่ยมันมีเรื่องแต่งเป็นเรื่องแต่งหรือเปล่าก็ต้องแยกเป็น2เรื่องในทางวิทยาศาสตร์มันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจงอางมีหงอนเนี่ยเป็นอวัยวะถาวรตามธรรมชาติเพราะงั้นคำว่าจงอางมีหงอนจึงไม่ใช่ลักษณะมาตรฐานของชนิดพันธุ์ต่อมาคือในด้านตำนานและความเชื่อเรื่องของงูมีหงอนเนี่ยนะครับปรากฏในความเชื่อของคนไทยบางท้องถิ่นมานานโดยเฉพาะบ้านเราภาคใต้เนี่ยมีการเรียกงูจงอางว่างูบองหลาแล้วก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับทวดงูนะฮะเชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำถิ่นนะครับก็มีข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบอกถึงความเชื่อชาวไทยถิ่นใต้เกี่ยวกับทวดงูว่าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์และมีตำนานเกี่ยวกับงูจงอางขนาดใหญ่ที่มีหงอนสีแดงกลางหัว เช่นเรื่องทวดงูพ่อตาหลวงรองในจังหวัดสงขลาเป็นต้นนะครับทีนี้ในอดีตเนี่ยผมเดาว่าคนสมัยโบราณอาจจะเคยเห็นงูที่มีลักษณะตัวใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจงอางมันใหญ่อยู่แล้วนะผมโตใหญ่อาจจะมีหงอนก็ได้นะครับเพราะว่ามีการพูดถึงมานานแล้วนะครับแต่มันไม่เคยมีใครจับมาพิสูจน์เอามาดูว่าหงอนตัวอันหงอนอันนั้นเนี่ยมันคืออวัยวะถาวรหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่คราบแบบที่เราเห็นเมื่อปี67นี้เพราะงั้นสรุปสั้นๆว่าจงอางมีหงอนไหมถ้าเป็นอวัยวะถาวรอันนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแต่ถ้าเกิดมีภาพถ่ายที่ดูเหมือนมีหงอนเคยมีการพบจริงนะครับแล้วก็กรณีที่ตรวจสอบได้คือเป็นคราบของงูที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะงั้นใช้วิจารณญาณครับเวลาที่เราเห็นจากในรูปแล้วถ้าเกิดเห็นของจริงขึ้นมาทำไงอุ้ยมันก็น่าตื่นเต้นนะเพราะมันไม่ใช่จะมีแบบนี้กันทุกตัวนะฮะถามว่าชีวิตหนึ่งเราเคยเห็นงูที่มันมีความผิดปกติในการลอกคราบแล้วมีลักษณะเหมือนเป็นหงอนอย่างนี้สักกี่ครั้งล่ะครับไม่เคยเห็นนะฮะพอเห็นขึ้นมามันก็ไม่แปลกที่มันจะไปตื่นเต้นคนสมัยโบราณก็อาจจะเป็นแบบนี้โดยเพราะที่ทางวิทยาศาสตร์อะไรอะไรมันยังเข้าไม่ถึงนะเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็จะเป็นคำบอกเล่ากันต่อๆมานั่นเองนะครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: มีคนถามมาว่าจัดรายการอยู่ท่ามกลางสายฝนหรือเปล่าเสียงฝนก็ผมบอกอยู่ว่าเอาจริงนะท็อปไมโครโฟนนะก็ไม่ได้อยู่ใกล้หน้าต่างเยอะมากแบบติดกันไม่ใช่นะห่างกันประมาณสัก2เมตรแล้วก็มีผ้าม่านกั้นมีกระจกปิดแต่ข้างนอกมันตกหนักมากคุณมันตกหนักจนแบบเสียงฝนทะลุไมโครโฟนเข้ามาเลยอ่ะนะผมควรทำไงดีอ่ะย้ายโต๊ะจัดดีไหมแล้วปิดหน้าต่างไปเลยแบบปิดถาวรไปเลยบวกปูนทับเลยดีไหมไม่เป็นไรนะจินตนาการว่าเรานั่งจัดรายการอยู่กลางสายฝนละกันแค่นี้ก็จับผิดเนาะ

0: ุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM แท้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์ Caltex บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และCar4 Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Car4 Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car4 Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
13: ่อนไขก่อนต
11: ัดสินใจทำประกันภัย400-1
15: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรล โลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
16: ์ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
18: Beauty Secret โบท็อกซ์ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะแพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอณัฐณพชาคลินิกค่ะ Oops,
19: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
20: Over the Sea
21: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนที่แล้วนะคะเราได้พาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเทศกาลแจ๊สของเมืองมอนทรีออลในประเทศแคนาดากันแล้วในตอนนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเทศกาลดอกไม้ไฟของมอนทรีออลกันบ้างนะคะเทศกาลดอกไม้ไฟของมอนทรีออลได้รับตราว่าเป็นการแข่งขันดอกไม้ไฟที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกเทศกาลนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี1985ที่ทะเลสาบดอลฟินในลาลอนเดทุกปีนะคะจะมีผู้ชมที่กระตือรือร้นมากกว่า3ล้านคนมารวมตัวกันที่เทศกาลนี้ทุกปีเพื่อตื่นตากับดอกไม้ไฟ 6,000 นัดที่จุดขึ้นในระหว่างการแสดงบริษัททำดอกไม้ไฟประมาณ8หรือ9แห่งจากส่วนต่างๆของโลกนำเสนอการแสดงดนตรีพลุไฟเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงโดยมีเป้าหมายเพื่อคว้ารางวัลดาวพฤหัสบดีสีทองเงินหรือทองแดงอันทรงเกียรตินั่นก็คือถ้วยรางวัลนั่นเองนะคะการแข่งขันจะจัดขึ้นเป็นชุดของการแสดงทุกๆ2สัปดาห์โดยที่ดอกไม้ไฟจะสอดประสานกับดนตรีทำให้ได้ภาพแห่งความยิ่งใหญ่ผู้ชมที่สนใจสามารถซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงจากที่นั่งสงวนไว้ได้ในลาลอนเดและยังสามารถชมดอกไม้ไฟได้จากมุมที่ห่างไกลในเมืองเทศกาลนี้นะคะจะมีตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเลยล่ะค่ะแคนาดายังมีเทศกาลสำคัญสำคัญอีกเยอะแยะมากมายในตอนหน้าอย่าลืมมาติดตามกันต่อนะคะ
19: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
20: Over the Sea
0: ำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: จบไปกับ3เพลงครับผ่านมาให้แค่จำรักไม่ช่วยอะไรแล้วก็กีดกันจากบิลกินกันด้วยนะครับผมชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วนะตรงไหนแดดเปรี้ยงเนี่ยเออใช่เมื่อกี้ยังกับฟ้าถล่มจริงด้วยนะแล้วก็แป๊บเดียวหายไปหมดเลยมาเป็นแดดจัดซะงั้นนะครับผมขอบคุณกันด้วยเดวิลล่าออร่าคลินิกนะครับคุณผู้ฟังครับมากันได้เลยใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะครับเจอปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อยหน้าดูใหญ่ไม่คมชัดนะฮะมาดูแลด้วยโปรแกรม Haifu Pro เก็บครบในโปรแกรมเดียวไม่ว่าจะเป็นกระชับผิวดูเฟิร์มกรอบหน้าคมชัดครับหน้าเรียวได้รูปใบหน้าดูมีมิติเพราะว่ากรอบหน้าที่คมชัดผิวดูกระชับทำให้ใบหน้าดูดีอย่างเป็นธรรมชาติคุณหมอต้นอ้อและทีมแพทย์พร้อมวิเคราะห์ใบหน้าแบบเคส by เคสกันเลยใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้เลย076-646-246ปรึกษาฟรีนะครับทุกโปรแกรมครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้คลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11 โมงเป็นต้นไป

0: แอบเจ็บจากลูกว่าพิจิกาครับก่อนนั้นใกล้กันยิ่งหวั่นไหวฉันดีใจที่มีเธอด้วยนะครับผมกลับมาในช่วงสุดท้ายประจำวันนี้นะครับขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งนะฮะคุณผู้ฟังที่นี่ครับถ้ากระจกรถยนต์แตกร้าวหรือคุณอยากจะเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงแล้วก็คุณมาที่นี่ไม่ผิดหวังกันเลยมีบริการเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งกระจกรถยนต์กระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮนะครับแล้วก็ส่วนของฟิล์มกรองแสงด้วยสั่งทำแล้วก็ติดตั้งโดยช่างชำนาญงานนะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับ076239116ร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับอยู่โซนสปัมนี่เองเคลมประกันภัยชั้น1ได้ทุกบริษัทกันด้วยนะครับรวมไปถึงครับขอบคุณกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันด้วยนะครับช่วงนี้ใครที่จะใช้จ่ายอะไรก็ต้องคิดแบบก็ต้องคุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีรถยนต์เราก็ต้องทำประกันนะครับถ้าคุณมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถเนี่ยแนะนำเลยครับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถนะครับเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายๆเบี้ยผ่อนสบายสบายเบี้ยสบายกระเป๋านะครับคุ้มครองอุ่นใจด้วยแถมยังผ่อนได้นะครับเลือกผ่อนสดหรือว่าชำระผ่านบัตรเครดิตก็แล้วแต่นะครับมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์รถชนรถเสียยางแบนนะครับอุ่นใจได้ทุกเส้นทางขับไปไหนก็มีคนดูแลกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆนะครับซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยกันได้วันนี้ที่กรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่นะครับ0763614000ครับผม
1: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
0: หมดเวลากันแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย 3:00 นเป็นต้นไป905อารมณ์ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Night 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไห
3: มแข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
6: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: หมอเชนมาแชร
10: ์ฟิลเลอร์ไม่ได้มีไว้เติมเต็มหากแต่มีไว้เพื่อยกเส้นเอ็นเวลาผมสอนแพทย์รุ่นใหม่ผมจะพูดประโยคนี้เสมอครับอย่ามองว่าฟิลเลอร์คือสิ่งที่เอาไว้เติมเต็มเพราะถ้าเราเติมทุกจุดที่ยุบสุดท้ายใบหน้าจะเต็มแต่ไม่สวยครับหน้าที่ของฟิลเลอร์ไม่ใช่ทำให้ฟูแต่คือการคืนสมดุลโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไปตามวัยนั่นเองครับบางครั้งการยกเส้นเอ็นเพียง1จุดสามารถทำให้คนไข้ดูดีขึ้นได้หลายจุดพร้อมกันและบางครั้งการไม่เติมอะไรเลยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดครับเพราะในความงามความแม่นยำและการตรวจร่างกายใบหน้าสำคัญกว่าปริมาณเสมอครับ
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
0: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
6: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
0: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

0: Light 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM
1: Delight 905 FM 905 FM

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ต้นที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับ Social Saturday 5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัด Hangout กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆ DJ ตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่ม Social Saturday โทร076 682 900

ถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้
2: กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กลั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการ ไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวนสองสำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกากิตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยี การรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dotsที่มีนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่ปริศรวิวันรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที
11: ่เห็นอีกครั้งหนึ่งดอน
10: มาในมาตรา36เนี่ยผู้เสนอความ
11: เห็นในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่น
9: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
12: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบาสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
13: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติก

0: พร้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92 ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1 คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวุดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3 ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ $5,000สหรัฐ

0: ให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า1ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 ซม.และเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24 ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าว
4: 905 FM
5: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเช็คอินกันต่อที่ประเทศสวีเดนวันนี้เรามี2สถานที่มาฝากกันนะคะที่แรกนั่นก็คือตึกสูงระฟ้า Turning Torso และห้องสมุดประชาชน Stockholm มาดูความพิเศษของที่นี่กันเลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบความแปลกตาและสถาปัตยกรรมก็ต้องไม่พลาดในการเดินทางไปปักหมุดที่ตึก Turning Torso ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียโดยมีความสูงอยู่ที่190เมตรเลยนะคะภายนอกตึกมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตารูปทรงบิดเกลียวซึ่งผ่านการออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวีเดนที่มีชื่อว่าซานติเอโกคาลาทาวาผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการเรียนแบบลักษณะของการบิดตัวของมนุษย์หากใครมีโอกาสได้มาถึงเมืองมันเลยก็สามารถชมความงดงามของตึกและเที่ยวชมแลนด์มาร์คอื่นๆบริเวณโดยรอบได้และปิดท้ายเอาใจสายอ่านอีกหนึ่งที่เที่ยวสวีเดนอย่างห้องสมุดประชาชนสต็อกโฮล์มถือเป็นจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวสายอ่านที่ชื่นชอบการศึกษาและเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านตัวหนังสือนะคะโดยห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยมีความโดดเด่นด้วยการออกแบบดีไซน์โครงสร้างอาคารให้มีทรงกลมทำให้ไม่ว่าจะยืนอยู่มุมไหนก็สามารถมองเห็นกองหนังสือจำนวนมหาศาลรายล้อมรอบตัวอยู่มากมายเลยนะคะในตอนหน้าเรามีจุดเช็คอินเกี่ยวกับสายรักธรรมชาติมาฝากกันใครที่ชอบสัมผัสธรรมชาติต้องติดตามให้ได้นะคะ
6: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
8: Delight 905 FM
9: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
2: นุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อรักษาตัวมันเองมันไม่ค่อยรักษาใครหรอกแต่พยายามที่จะเหมือนจะอยากรักษาคนอื่นนะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเป็นการรักษาคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมารักษาตัวเองใครเห็นได้อย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าจริงๆเราไม่ได้ดีหรอกถ้าเห็นความชั่วของตัวเองก็จะเห็นความจริงส่วนใหญ่โยมก็จะบอกว่าปฏิบัติธรรมฉันปฏิบัติธรรมด้วยความดีใช่ไหมฉันเป็นคนดีใช่ไหมอันเนี้ยเบื้องต้นถูกต้องแต่เบื้องกลางและเบื้องปลายต้องเห็นความชั่วของตัวเองว่าฉันชั่วยังไงฉันไม่ดียังไงแล้วแก้ไขมันเมื่อนั้นพวกโยมก็ผ่านพ้นได
1: ้คำสอนจากครูบาชัยวัฒน์อัคคชโยความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณ วัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: โอลิสมิดไลฟ์ต้อนรับพี่อ้อมสุนิสาครับ
1: 905 FM Delight 905 FM Music by the Sea

0: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพิยูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพิยูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพิยูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้ย
5: ไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
11: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
12: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
13: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
14: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดข ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
4: Delight 905 FM Music by the

0: We will be back.
1: We will be back.
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
5: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
8: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
9: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
10: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
11: 5-6-7-8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: คนเรามักถามว่าจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งแต่ไม่ค่อยถามว่าสิ่งที่เราพึ่งอยู่นั้นพาเราออกจากทุกข์จริงไหมถ้าพึ่งเงินเงินก็หมดได้ถ้าพึ่งคนคนก็เปลี่ยนได้ถ้าพึ่งชื่อเสียงชื่อเสียงก็หายได้สิ่งใดที่ยังไม่เที่ยงสิ่งนั้นยังไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงที่พึ่งที่ถูกจึงไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรากอดไว้แน่นแต่คือธรรมะที่ทำให้ใจลืมตาเห็นความจริงเห็นว่ามีเกิดก็มีดับมีได้ก็มีเสียมีรักก็มีพลัดพรากเมื่อเห็นตามจริงใจก็ยึดน้อยลงเมื่อยึดน้อยลงทุกข์ก็น้อยลงเมื่อทุกข์น้อยลงใจจึงเริ่มสงบนี่แหละที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย
12: ์ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
14: ทั่วไทย ดีไลค์ไทยแลนด
15: ์ท่องเที่ยวทั่วไทย ดีไลค์ไทยแลนด์
16: ส
0: วัสดีค่ะ Delight Thailand พบกับมะนาวค่ะสำหรับซีรีส์ Flower Season ชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลที่มะนาวนำมาฝากทุกท่านกันในช่วงต้นฤดูหนาวนี้นะคะวันนี้ค่ะต่อกันด้วยทะเลบัวแดงกุมภาวปีที่ทะเลสาบหนองหานค่ะทะเลบัวแดงกุมภาวปีทะเลสาบหนองหานนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ไม่พอนะคะรวมถึงที่นี่ยังมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่ค่ะทะเลบัวแดงบึงหนองหานซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่ถึง 22,500 ไร่หรือ36ตารางกิโลเมตรที่เต็มไปด้วยฝูงปลาจำนวนมากและพืชน้ำอีกอย่างน้อย15ชนิดโดยเฉพาะบัวแดงหรือบัวสายที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีให้เราได้ไปชมความสวยงามรวมถึงที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกเพราะมีนกหลากหลายสายพันธุ์มากมายกว่า74ชนิดเลยทีเดียวกิจกรรมในการมาเที่ยวทะเลบัวแดงก็คือการล่องเรือชมความสวยงามของที่นี่และถ่ายรูปสวยๆค่ะเราจะได้ชมทะเลบัวแดงอย่างใกล้ชิดแวะถ่ายรูปคู่ดอกบัวแดงสวยๆได้เต็มที่ไปเลยสำหรับจุดขึ้นเรือนั้นก็จะมีอยู่หลายท่าเรือค่ะสำหรับท่าเรือหลักก็คือท่าเรือบ้านเดียมโดยเราสามารถไปเลือกขึ้นเรือได้ตามความสะดวกได้เลยใช้เวลาการล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเพื่อชมความสวยงามถ่ายรูปสวยๆรวมถึงได้ชมนกน้ำที่ออกมาหากินตามธรรมชาติและควายที่ลงมาหากินในทะเลบัวแดงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยบัวแดงในบึงหนองหานซึ่งมีจำนวนเยอะมากก็จะออกดอกโผล่ขึ้นมาจากน้ำให้เราได้ชมกันรู้อย่างนี้แล้วรีบจองเรือตามมะนาวมาได้เลยค่ะดีแล้วที่แลนด์คราวหน้านะคะอย่าพลาดเลยค่ะเพราะมะนาวจะพาทุกท่านไปเช็คอินกันที่สวน80ปีอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่จะมีมุมถ่ายรูปที่ไหนบ้างรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-like Thailand
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-like Thailand
14: คุณกำลังฟัง D-like 95 FM 90.5 MHz คลื่น

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝั่ง 905 FM แชทไลน์905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับประเทศญี่ปุ่นกันค่ะดินแดนของประเทศญี่ปุ่นนะคะประกอบไปด้วย4เกาะใหญ่ก็คือฮอกไกโดฮอนชูชิโกกุกิวชิวและเกาะเล็กๆอีกเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเมื่อพูดถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยหรือประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนึกถึงความเจริญล้ำยุคในด้านเทคโนโลยีชาวญี่ปุ่นมีชีวิตท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันบ้านเรือนถนนหนทางสะอาดสะอ้านผู้คนมีวินัยและมีจิตใจมุ่งมั่นในการทำงานแม้ประเทศญี่ปุ่นจะมีความเจริญด้านวัตถุอย่างมากมายหากแต่เพราะเคยถูกหล่อหลอมมาจากลัทธิชินโตซึ่งให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสอนให้เคารพธรรมชาติและเมื่อพระพุทธศาสนาได้เริ่มแพร่จากประเทศเกาหลีเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นทำให้การผสมผสานของศาสนาใหม่และลัทธิเดิมเข้าด้วยกันได้สืบทอดมาเป็นวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นดังในปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นความงดงามละเอียดละอ่อนและพิถีพิถันที่ถ่ายทอดออกมาผ่านการจัดสวนการดูแลต้นไม้หรือแม้แต่การห่อของให้ลูกค้านักเดินทางไม่เพียงแต่ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานเท่านั้นหากยังได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนาอย่างเต็มอิ่มนับว่าได้ทั้งอาหารกายอาหารสมองและอาหารจิตครบถ้วนเลยจริงๆนะคะตอนหน้าเราจะตะลุยไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
5: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

0: Delight 905 FM Music by the Sea สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7นาฬิกา